0: Okay, fine. I'm not on a holiday. Work comes first. So, I'm on my way to a studio that is a huge part of Charing Krung Road's new appeal. Hey man, how you doing?
1: Hi.
0: Hi.
1: Yep.
0: Yo, Bray, nice to see you, miss. All right, well, look at you. What are you doing?
1: I get something when to go out to spray.
0: Oh, yeah? All right, man. You've got beautiful space.
2: Charing Krung Road has become a creative district in Bangkok. People who have an idea about the arts, they come here and they think that this is a very perfect to be a place to express their creative. That's why nowadays they changed to become an art hub for the new generation.
0: Why did you choose this street to set up your studio?
1: มันมีทั้งใหม่มีทั้งเก่าแล้วก็มีเรื่องของแบบชุมชนเดิมและชุมชนที่มันมีหลายวัฒนธรรมครับผมทีนี้ก็เลยแบบสนใจว่ามันมีความแบบบางทีมันอาจจะดูแบบดิบๆเนาะ
0: We can say that you know, graffiti is a new art form, but besides that, it also has a relatively negative connotation. So how do you negotiate your art form with the public over here?
1: เปล่ามันอยู่ขึ้นอยู่ที่เขาว่าจะเปิดมุมมองในการเห็นอีกมุมหนึ่งของสไตล์นี้ครับผมซึ่งถ้าในเจ้าของของสถานที่เนี่ยเขาให้ โอกาสในการทำตรงนั้นน่ะหลายๆคนที่เป็นอาร์ติสต์ทั้งสตรีทอาร์ตก็ดีหรือกราฟฟิตี้ก็ดีไรเตอร์ก็ดีเขาก็จะได้แบบว่าโชว์ศักยภาพได้เต็มที่ครับ
0: What are we going to be doing now?
1: I think I make some little bit highlight on this one and yeah.
0: So you want me to add to your work?
1: Yes, can.
0: He's got a lot of confidence in me.
1: Okay.
0: All right, let's go.
1: 5-5 dot.
0: Okay, let's go, bro. You sure? Dot and...